0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงใจลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกับนะท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาได้ไหมเลขนี้กับ0748120555กระผมยินดีครับนะที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังวันนี้สุดสัปดาห์สุขที่15พฤษภาคม2569ครับช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนฟังงานเพลงก้องไผ่พงษ์สะทนครับนะงานเพลงรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่มอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

กรับฐานพระควังตาจะพูดถึงรักแท้นี่กรับฐานพระควังรักแท้นี่มีอยู่จริงกับนะรักแท้คือพันเพลือกับมีความรู้สึกรักที่ลึกซึ้งบริสุทธิ์และก็มั่นคงกับนะไม่ใช่เพียงความลงไหลแต่คือการให้เกียรติยอมรับในสิ่งที่อีกควายเป็นกับดูแลกับดูแลไรกับดูแลเอาใจใส่และปรารถนาดีต่อกันโดยไม่มีเงื่อนไขรักแท้คือการนายความสุขและอิสระทางใจแก่กันไม่ใช่การครอบครองกับท่านพกวังนะช่วงเรกของรายการกับท่านพกวังหมอบความสุขหมอบงานเพลงของไผ่พงษ์สะทนครับนะรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่กับท่านพกวังนะครับวันนี้ก็ได้ซ้ายกลับหน้าที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยพรพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มต้นกันด้วยไส้เล็กครับนะคุณน้องตาลและก็ทีมงานหม้อราชภัฏสงขลาคุณพี่นกแล้วก็คุณลุงยามส่วนไส้ที่4วันนี้ครับนะร่วงชำนาญท่านผู้อูโซครับนะก็ได้โตกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันไส้ที่5ครับนะเสียงหวานๆใช่ใช่ครับเคยกับน้องเศร้าอยู่ที่หมู่บ้านธนรีบ้านน้ำกระจายและสุดท้ายไส้ที่6ครับนะคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนตำบลซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามากระผมจะพยายามไม่รอกันจ้าถ้ากันนั่นแน่นอนครับนะตอนนี้กว้างครับงานเพลงคุณน้องตาลมอราชภัฏสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงของแมงปอชนที่จ้าก้ามหลาชายลวงแล้วก็โต้กันด้วยงานเพลงที่ส่งข้องตักกะแตนชลดาครับนะข้อจองในใจ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องตั๊กกะแตนชลดาครับนะข้อจองในใจกับหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับแต่สำหรับคุณน้องตานหมอราชภัทรช่องคล้าครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาหมอบความสุขไงกับทุกท่านครับก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อู่สมัยกาจวิทย์บ้านบางดานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงล้างเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังใจบริการกันได้ครับนะที่อู่สมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโคกรูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับส่วนออกซองซี่อาฮกตองอาร์ก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาตวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยอลอแม็กซ์ทรงกล้าครับทีนี้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กเปอร์ซองให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีครับไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามสิบแมตต์ตะมนก็รูปจางอ่ำเบอร์เมืองสงขลาซูนเก่าฮกเก่าสองอาอาช่างบกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับต่างร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาต่างร้านยินดีครับมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามองการเพลงมองความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อยังอยู่ที่หม้อราชภัทรสงขลาครับนะคุณพี่นกครับให้เกียรติแนะนำงานเพลงของปิ่มพาพรศิริครับนะเจ็บเตะส้นแล้วก็ต่อกันด้วยจักรจันทร์วันวิซ่าครับเก็บนิดเดียวอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

กรับท่านผู้ฟังเจ็บนิดเดียวนี่กับหมายถึงว่าเจ็บไม่มากนิดเดียวกับไกลหัวใจว่ากันพนันกรับท่านผู้ฟังแต่บางครั้งบางทีนี่กรับท่านผู้ฟังเจ็บมากแต่บอกว่าเจ็บนิดเดียวอันนี้คือคนแข็งแกร่งแล้วก็เป็นการปลอบใจตัวเองให้ทำใจยอมรับความเจ็บปวดบอกว่าเจ็บเพียงเล็กน้อยครับจนได้ว่ากันพนันกรับนะไม่ให้เผื่อนคนหลบก้างตรงวิตกกังวลนะเช่นกับเราไปหาหมอนี่ครับหมอวินิจฉัยว่าจะต้องฉีดยาหมอบอกว่าฉีดยาอยากรู้กับเจ็บนิดเดียวบางทีเจ็บมากับท่านผู้กองแต่หมอปลอบใจว่าเจ็บนิดเดียวกับท่านผู้กองแต่นี้เป็นชื่อเพลงกับนาตีกับรองโดยนิตยาบุญสูงเนินครับอันนี้ก็สื่อถึงความเจ็บปวดในความรักแต่พันเพลือกับแต่ยังคงสนุกสนานเพลิดเพลินได้ว่ากันพนันกับท่านผู้กองนะขอบคุณมากๆกับนาคุณพี่นกครับนะกลับมากว้างบทเพลงกว้างงานเพลงกันโตยังอยู่เตมอราชภัฏสงขลา

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากๆครับนะคุณหน่องตาลและทีมงานมอราชภัฏสงขลาครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นกคุณลุงย่ามครับถึงให้เกียรติติดตามรายการเพลินใจไปกับวิทยาจำมั่มจำเมอครับนะผมกราบขอบพระคุณมากๆครับนะครับข้อเวลากันอีกสักครู่สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ0813174ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกองอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราร้านแสงวันครับนะจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บกับตันพวกวังมีครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปครับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือครับซึ่งจ่ายในการประดิษฐ์ก็ไม่มากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแสงวันครับนะทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแสงวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับตันพวกวังถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับ0939200956ครับนะดูไปได้ครับขอบคุณขอบคุณครับนะคุณพี่เจ้ากับอำเภอสิงห์นครและนุ่มบ่อเตยอยู่ที่อำเภอสิงห์นครเช่นเดียวกันที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่นะครับกระผมคอยๆทยอยจัดให้นะครับนะตอนนี้มาถึงใครถึงร่วงชำนาญทันผู้อาวุโสครับโตกันเข้ามาและกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมหมอปิเชษครับใจก็ยายด้วยใจตักลังใจตักเหล่าก็ได้ครับ หมอไม่ไกลกับคุณน้องน้อยตลาดตันอาทิตย์ในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณน้องตาลและทีมงานมอราชบัตรปีก้อนเตวปีแก้วอันเตาพร้อมทั้งท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกลับนาไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องไวพดเป็ดทุปันพาวเศร้าครับมอบความสุขให้กับ

กราบท่านพระวังเธอจะอยู่คอยใครกับหนังงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกับนะเธอจะอยู่คอยใครกับบางทีเราก็สงสัยกับท่านพระวังว่าทำไมนะผู้หญิงคนคนนึงนี่กับตึงยอมกรองตัวเป็นโทษอยู่ยาวนานครับหรือว่าโลกคอยใกล้บางคนนะทั้งๆที่เวลาผ่านไปนานแล้วนะครับนะไม่ยอมจะราโทษสักทีไอ้นี่ก็ท่องใช้กับท่านพระกวางวาเตอร์จะอยู่ก่อยใครครับนะเป็นคำถามซึ่งไม่มีคำตอบกับท่านพระกวางมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กวางกันทางด้านเชิงเพลงขอบคุณขอบคุณมากๆครับนาร่วงจำนานท่านผู้โชคครับนาที่ให้เกียรติโตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงกลับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ่าถ้ากันนั่นครับนะมาถึงคุณน้องเศร้ากับอยู่ที่ไหนครับหมู่บ้านตนาดีบ้านน้ำกระจายแนะนำงานเพลงของสายันนิรันดรครับรักแท้แค่พี่ชายเร็วต่อกันด้วยงานเพลงที่สองของไม้พิลมพรนะฟันใจผู้จ่ารายงานงานเพลงรอสายใจสั่งมาอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยถึงแม้จะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะแก่ไหนก็ตามครับนะแต่การ

แหล่งใจนี่ครับเทว่าความสมบูรณ์มันไม่มีครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นแหล่งใจนี่ครับเทว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับนะสามารถเป็นพลังเป็นกำลังใจทำให้ความรู้สึกกระตือรือร้นนะมีแรงจูงใจภายในจิตใจที่ช่วยขับเคลื่อนครับท่านผู้ฟังไอ้คนเรานี่ครับนะเมื่อมีกำลังใจก็มีความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าครับและที่นี่คือกำลังใจหรือว่าแรงใจกับท่านผู้ฟังนะอ่านเพลงก็ไม่พี่ดมบอลกับรอซ้ายใจสร้างมาครับมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างเงินขอบคุณขอบคุณนังอีกครั้งอีกทีกับนาคุณนงเศร้ามู่บานธนาดีบานนำกระจายไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับโอ้ช่องไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านกับท่านผู้ฟังที่นี้ให้บริการช่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมถึงเปลี่ยนไส้กลองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบกระบองจอนเช่นเดียวกันใช้บริการกันในกลับหน้าที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองชงคราสู้นกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกกลับนะตัวไปได้ครับที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการต่างซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันพวกกวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงินใครและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันในที่อ้ำอย่างยนต์ล้อแม็กซ์สงคราถนน30เมตรตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงคราศูนย์9 255363ตันทุกวังตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารงานโดยน้องอ้ำครับนะตันทุกวังทีไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่อนะมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้แนะนำงานเพลงกันเข้ามาบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์ล้อแม็กสงขลาคุณพี่เวกครับสอยกาวถนนไทยบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่ขัดข้องไม่ขัดใจครับนะแนะนำงานเพลงคุณหมอโนลาครับเพราะเอิญว่าไม่มีหมองานเพลงนี้ให้กันแล้วกันนะพี่นุ่นนะครูหมอช่วยที่งานเพลงของใครชัดชัยมงคลทองและเพลงที่ซ่องก็เช่นเดียวกันหมองานเพลงคอยเศร้ารกตายให้กันแล้วกันกับนะซ่องงานเพลงหมอความสุข

ับท่านผู้ฟังคนเราเลยนะไม่รู้ใจว่าคิดอะไรอยู่ครับบอกกันดีๆดีๆตรงๆว่ามีแฟนแล้วครับหมอบานเพลงหมอความสุขให้กับท่านผู้ฟังในความกันต่อความแฮปมาสเน่กับสิริพรนำไปพงครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับรายงานเพลงของแอบมาเสน่ห์กับสิริพรนำไพพงศ์อยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยครับมอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังไส้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ท่านต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081-3577ช่อง45โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันครับท่านผู้ฟังที่นี้จำได้ครับเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับท่านผู้ฟังมีครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือครับนะจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบถูกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับนะ0939020956ครับนะโทรไปได้ครับมอมอมานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อมาถึงคุณผีกับผีน้อยครับคุณผีเศร้าครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงของประเทิงเสียงกาลงครับนะงานเพลงตาหั่นประช่องเร็วกระต้อกันด้วยงานเพลงของสอยอสอยอสายันสัญญายอมตายสีปลายพญาอีกสองงานเพลง

ครับท่านผู้กองไทยนี่รักสงบกับนะแต่ถึงรบไม่คาดครับท่านผู้กองนี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อโรงถนนสำคัญจากเพลงชาติไทยที่จะถอนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของชาติครับนะโดยหมายความว่าคนไทยนี่ครับท่านผู้กองรักสันติภาพครับชอบความสงบสุขครับนะแต่หากมีความจำเป็นครับที่จะต้องสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยหรือความเป็นอิสระนี่ครับนะก็พร้อมสู้สุดใจครับไม่คลาดกลัวศัตรูแม้แต่ก้าวเดียวกับท่านผู้กองนะจะไปกับงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆกับงานเพลงยอมตายติดตาประยาครับนะครับก่อนจะมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างเงินก็เวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านกลับตันผู้กังที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์กับนั้นทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์ครับระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องปอมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้กับลูกช้าหรือกันในเรื่องข้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันตันผู้กังใจบริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู่นอกซ่องสี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงครามครับนาทีนี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กเบอร์ซ่องไอบริการต่างซุ่นท่วงลอยเช็คจวงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันพวกวังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนาในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งท่านผู้กังใจบริการกันได้ที่อามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน38ตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาซุ่นเก่าอกเก่าซ่องหาซ่าบอกซ่าโตไปชอบตามรายละเอียดกันก่อนก็ได้ครับนะบริการนานโดยหนองอามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกกับความรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครครับนะกำจับกำจ่าคิดเจนตายตึบๆหน้าๆบอกว่ามอบให้กับคนที่เล่นคนที่เล่นพร้อมทั้งท่านผู้กองที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับไม่กัดก้องไม่กัดใหญ่ครับนะแนะนำงานเพลงของใครไว้พอดแพทุพันครับนะอัศจรรย์ยำจนแล้วก็โตกันด้วยคนคือกันครับนะอีกช่วงงานเพลงออกความ

กรับท่านผู้ฟังชัดเจนกรับนาคนเรานี่กรับก็เราบันเบลอไม่ว่าจะยากดีมีจนรวยล้นขนาดไหนกรับนาสุดตายก็ตายเหมือนกันทุกคนกรับนะพอถึงเวลาก็ต้องตายกับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นยากดีมีจนกับท่านผู้ฟังนะคนก็มีความเท่าเทียมกันในฐานะครับในฐานะและในฐานะที่เป็นมนุษย์ครับไม่ว่าคนผู้นั้นจะร่ำรวยหรือว่ายากจนหรือว่ามีฐานะทางสังคมบันเบลอนี่ครับทุกคนครับล้วนมีคุณค่ามีเลือดเนื้อเจือก้อยมีความรู้สึกและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันครับท่านผู้ฟังนะคนคือกันครับการเพลงของใครไว้ปลดปัจจุบันครับนะขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะหมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อครับฟังงานเพลงก้องสายันนิรันดรกับนะอกหักจากคาเฟ่แล้วต่อกันด้วยรอพีที่คาเฟ่มุกเมทินีอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่หรือก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามย่อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081357ช่องที่5ท่านผู้กวางโตไปตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะร้านแสงวันครับท่านผู้กวางจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่ครับนะกาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับท่านผู้ฟังมีครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปก็มีรองเท้าบูทครับรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานจังขี้มือซึ่งใจในการประดิษฐ์นะครับนะก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแสงวันครับทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแสงวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับนะถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939200956โทรไปจับตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะครับมามอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อฟังงานเพลงก้องขวัญใจผู้ชายแรงงานครับนะไม่พิรมพรครับงานเพลงกินข้าวกับเงาใจครับเร็วต่อกันด้วยเศร้าดอกยาตายอรไทยครับนะอยู่ในใจเสมอ

ตังขึ้นแล้วก็มีตังลงชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันกับนะมีขึ้นมีลงครับไม่มีความทุกข์ตลอดทุกข์ตลอดครับท่านผู้ฟังนะทุกข์มังสุขมังก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปครับท่านผู้ฟังสัญญาณการจากลาก็มาถึงครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ตั้งรายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณ

้องสอนเล่าภาษาเลยไอ้บอกเคยได้ยินแต่ได้น้องว่าเดี๋ยวกะเว้าได้แต่ภาษาไทยบ้านไอ้เว้าหยาเว้าได้

บทเพลงของทุ่มหน้าที่ทองนักร้องที่ประจำอยู่วงดนตรีของเก่าเว่าเสียงทองนะครับเพลงที่ทุ่มหน้าที่ทองร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมั่นเงินผ่อนนี่ก็เป็นเพลงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 คุณผู้ฟังทางบ่อยางสงขลาขอเข้ามาเราก็จัดกันให้จัดกันไปกับเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทุ่มหน้าที่ทองนักแต่งเพลงนักร้องชื่อดังข่าวของไทยรัฐก็บอกว่าเดินไม่ได้มีหาเงินมาประทังชีวิตนี่ปี2558นะครับเมื่อ11ปีที่แล้วนี่นะก็คงจะไม่อยู่แล้วละมั้งนี่ลองดูเข้าไปดูในไทยรัฐทีวีสิในข่าวไทยรัฐนี่นะฮะก็บอกว่านมทมนาทีทองนักแต่งเพลงชื่อดังนี่นะครับผู้แต่งเพลงขวานทองของไทยโรครุมเร้าหาเงินก็เรียกว่าเงินสะสมหมดใช้ชีวิตลำบากนะครับก็เป็น เรื่องราวของนักร้องรุ่นเก่าอยู่กับวงดนตรีเก่าเว่าเสียงทองนะก็เรียกว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าว10ปีที่แล้วแล้วนะเราก็พยายามหาข่าวที่มันใกล้เคียงที่สุดนะครับนะออกจากวงดนตรีอยู่ที่ไหนกันก่อนนี่ของเขาอะวงซีไอของครูสมยศทัศนพันธ์แล้วก็มาเป็นนักร้องเมื่อปี2510ใช้ชื่อทมนาทีทองอัดเพลงรักน้องจึงร้องเตือนชุดที่2เพลงโคกหมากลุกนะครับแต่เขาเป็นผู้ที่แต่งเองเขียนเองนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดที่เรามาเล่าสู่กันฟังส่วนทางด้านของศรีไพรลูกราชบุรีคนนี้นะสิทธิ์สุรพลนะครับมีข้อมูลอยู่มากมายทีเดียวนะครับสำหรับศักดาดีแชล่มก็เป็นนักร้องที่เจ้าของเพลงคนดีของแม่แน่ก็ต้องมาขอเรียมดาราน้อยมาอย่างนั้นเนี่ยศรีไพรลูกราชบุรีนี่ก็เป็นภรรยาของแสงจันทร์ดาวลอยเคยมาร้องเพลงกันอยู่ที่ห้องอาหารบิลาปัตตานีนะครับเมื่อปี2530ต้นนะก็ลองไปลองมาก็ไปติดเหล้านะติดสุราเพราะว่ายังไงแขกที่มานั่งฟังเขาร้องก็ต้องยืนเหล้ากันให้นะครับศิลปินบางคนนี่เขาก็รับบ้างไม่รับบ้างนะก็บางคนก็เรียกว่ากินกันจนเมาแอแต่อย่างไรก็ตามครับศรีไพรลูกราชบุรีก็มีเพลงมากมายนอกจากคนดีของแม่แล้วก็ยังมีหนุ่มไทยเพ้อรักและก็อุตรดิตถ์แต่งโดยชาตรีศรีชนนะครับอุตรดิตถ์อิตรดุตอ้องปี29นะครับร้องอยู่ที่ห้องอาหารบิลาและก็ทำให้เขาสุขภาพไม่ดีเพราะดื่มเหล้าจัดแล้วก็เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานนะก็เรียกว่ามารักษาตัวอยู่ที่เมืองการบ้านของแสงจันทร์ดาวลอยเสียชีวิตลงเมื่อปี43ครับ2543ที่จังหวัดกาญจนบุรีอายุแค่57ปีนะครับเป็นนักร้องคู่ชีวิตกับแสงจันทร์ดาวลอยนักร้องเสียงดีของวงสุรพลนะครับก็คือไม่ลืมสวนแตงนะครับก็นี่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 นะครับผ่าฝนลงมาไม่ถึงกับว่าจะต้องหนักหนาเพราะว่ามาตกเอาเกือบที่จะแรงกันแล้วนะครับยังปอแปะปอแปะกันอยู่นะฮะที่หนักๆ ก็ประมาณช่วง4โมงกว่าๆนะมาทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลมทั้งฝนกันเลยทีเดียวนะครับฤดูนี้เป็นฤดูฝนกันมาทางอันดามันก็เรียกว่าฝนพลัดบ้านเราแต่ตามวิชาการเขาก็เรียกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะภูเก็ตกระบี่พังงาทางโน้นเขาก็เป็นฤดูโลกการท่องเที่ยวกันละแต่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ก็
สบายสบายนะครับยิ่งสงขลานี่ถ้าหากว่าฝนข้ามเขาพัดผ่ามาได้นี่ก็จะอย่างนี้แล้วมาตกแต่พัทลุงนี่ก็เรียกว่าทำนากันได้ตลอดปีนี่ก็ทำนากันนะทำสินะครับเพราะว่ามันมีพันธุ์ข้าวและก็ข้าวนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับลูกทุ่งไทยกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับต้อนรับทุกท่าน4 5สายกันแล้วนะก็ต้องเตรียมเย็นๆนะครับตามเพลงตามเนื้อตามคิวกันก็ว่ากันไปจนถึง19 นาฬิกาทุ่มหนึ่งนะครับนี่เราจัดรายการค่ำเวลาจากเย็นย่ำยามสนธยาจนไปถึงหัวค่ำราตรียังเยาว์เราก็ยังมีเพลงเก่าเราชอบให้ได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงชั่วโมงแรกนี้ได้รับการสนเหมือนเดิมครับอู่สมัยคาสวิตหรือว่าจะเป็นรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็ร้านโรงไม้พนาพันธ์นะครับ0843002556 0943563991นะครับยอดรักสลักใจ2เพลงพนมนพรมนรักเสนาเป็นเพลงของยอดรักนะครับมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวมาฟังเพลงจากการเกาะยอนะครับฝากใจไว้อีสานฐานพรานที่รักอีก2พ้นหานเพลง

ก็เป็นหนุ่มมาจากเมืองเชียงใหม่นะครับลูกครูบาศรีวิชัยบอกอยากได้สะใภ้ลูกสาวเสนาเมืองอยุธยาอำเภอเสนานะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งในพระนครศรีอยุธยาก็มีคำขวัญอยู่ว่าหลวงพ่อปานเป็นศรีเขียวขจีหลวงพ่อปานเป็นศรีทุ่งเสนาเขียวขจีหัตถกรรมมากมีตลาดดีบ้านแผ่นนี่นะครับบ้านแผ่นอีกแล้วยังมีสาวบ้านแผ่นและของดีบ้านแผ่นอีกมากมายแต่จุดเด่นศรัทธาต่อหลวงพ่อปานพระที่เป็นโด่งดังกับพระดินเผานะครับสิ่งก็มีวัตถุมงคลอยู่ใต้ฐานศาลตะกร้าก็มีคำขวัญเดิมเสนาตะกร้าศาลหลวงพ่อปานคู่เมืองเรืองรองเจรไนไฟใจแผ่นดินก็เป็นเพลงที่ใครแต่งรุ่งเรืองดาวสุรินทร์นะครับอาจารย์รุ่งเรืองดาวสุรินทร์นั้นก็เป็นครูเพลงอยู่ในวงการกันมานานแล้วนะฮะอยู่กับวงดนตรีขวัญจิตศรีประจันในการใช้ชื่อว่าเรืองเมืองสุรินทร์ก็คือจังหวัดสุรินทร์อีสานใต้นั่นแหละร้องเพลงอยู่ที่องค์หารดาราของครูชลธีฐานทองไปเจอเข้านะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นรุ่งเรืองดาวสุรินทร์เพลงดังที่รุ่งเรืองดาวสุรินทร์กับร้องสัจจะของลูกเสือวีรกรรมเขาข้อท่านเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2565ครับก็มาฟังเพลงที่แบบว่าเป็นเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเขามีผู้บอกว่ามีเพลงที่ท่านแต่งมากมายรักสถานดินสะเทือนใช่ไหมเราก็เหงาไม่ยังไม่แน่นะครับว่าใครเป็นผู้แต่งเพราะว่านี่ก็เป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนแต่เอาเป็นว่าลุงเรืองดาวสุรินทร์ก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงบนรักเสนาลูกแม่ปิงเจียงใหม่มาพบรักกับชาวอยุธยาอำเภอเสนานะครับคล้ายๆกับเพลงรักษาแผลใจรักษาแผลใจนี้เป็นหนุ่มกรุงเทพเป็นยังไงอ๋อก็ไปพบรักกับลูกครูบาศรีวิชัยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าผู้ชายนั้นเป็นหนุ่มกรุงเทพแต่บนรักเสนาที่เขาขอมานี้ก็เป็นลูกแม่ปิงเชียงใหม่เจ้านู่นแหละก็เป็นศิษย์ครูบาศรีวิชัยก็ว่ากันไปนี้ฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 นะครับก็ยังมีไหวพริบเพชรสุพรรณ1ชุดและก็ของหลวงพรอมอยู่กันที่หมู่3เหมามาศรีไพรลูกราชบุรีนะแล้วก็สักครู่นี้ก็คุณสนควรดินนะครับเพลินพรมแดนเงินก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันขอบคุณไปยังผู้สนุนรายการกันต่อก่อนที่จะไปฟังเพลงจากบ้านปลายนารอบหมอก็ไวพจน์เป็นสุพรรณจะเป็นเพลงอะไรก็ขอบคุณไปยังวีอาร์เรดิโอ 88.75 นะครับและก็สมหมายค่าเซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์บริการโดยช่างฝีมือนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์ไว้วางใจอู่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาบริการเป็นกันเองซ่อมได้สบายมากตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนช่วงฝนตกเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนนะช่วงนี้ถนนลื่นก็ระมัดระวังในการใช้ยวดยานพาหนะต่างๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้มากันก่อนคือสมหมายคาสวิตปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ตั้งตัวใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์อะไหล่รถยนต์มากมายสายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆบริการอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับมาถึงเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณที่ทางด้านของบ้านปลายนาได้ขอเข้ามา4เพลงนะครับรักพิลึกเพลงนี้ก็เป็นเพลงยุคกลางๆกลัวไวยพจน์นะครับมัสยาลงเหยื่อลาสาวภูไทยแล้วก็ไปที่อีสานยินดีกันนะครับสาวชุมแพ
เป็นอย่างไรกันแน่ฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับรักพิลึกถึงมีลูก4เธอก็ยังสวยสวมเสื้อคอย้วยจะรวยหรือเปล่าก็ฟังกันเอานะครับเรียกว่าว่ากันไปกับเพลงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ก็บอกว่ารวยไม่รวยก็รักจริงก็ว่ากันไปนะครับ

เสร็จสมบูรณ์หรือว่าจะเป็นขอนแก่นชุมแพก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับเพลงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนั้นฟังได้กันทุกภาคในภาคใต้ก็ยังมีชมนกที่เป็นร่วมกับนายหนังตะลุงชื่อดังของภาคใต้แต่งเพลงในทำนองใต้นะครับอีสานคนอีสานนี่ชอบไวยพจน์เพชรสุพรรณเพราะมีทั้งแคนมีทั้งเสียงดนตรีพื้นบ้านซอก็มีนะครับสำหรับทางด้านตำนานของเพลงแหล่ราชาเพลงแหล่ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติส่วนชุมแพนี่ก็มีคำขวัญกันอยู่ว่าหลักเมืองเก่าชุมแพแลผาพระนอนล้ำค่าอารยธรรมโนนเมืองหรือเรื่องเศรษฐกิจติดตาผานกข้าวชมถ้ำผาพวงบวงสวงปูหลุมมีของดีกันทุกภาคทุกอำเภอนะมีของขอนแก่นนะครับนอกจากนั้นชุมแพเองก็เป็นภาพยนตร์ไทยหนังบู๊ในอดีตเข้าใจว่าครูไวยพจน์ร้องเพลงสาวชุมแพเนี่ยคงจะเริ่มเข้าวงสร้างวงต้องตั้งวงดนตรีกันใหม่ๆเพราะเสียงนี้ก็ยังหนุ่มแน่นกันอยู่นะครับส่วนหนังเรื่องชุมแพนี่ปี2019เป็นหนังบู๊ของสติสุชาภาพยนตร์สมบัติเมธนีปิยมาศมนยกุลนาถภูวนัยหนังบู๊แน่นอนนะครับเพิกชุมแพก็เป็นเรื่องราวของสมบัติเมธนีนะครับพระเอกชื่อเพิกชุมแพนี่นะก็หนังบู๊นะว่าอย่างนั้นนะต่อยกันในร้านกาแฟร้านน้ำชานั่นแหละ เรียกว่าเป็นหนังที่เคยสร้างรายได้มหาศาลกันในยุคนั้นนะครับสำหรับทางด้านเพลงเราก็ยังมีคุณขอมาอีก 3-4 สายนะครับติดตามรับฟังกันต่อไปมาถึงเพลงของศรีไพรลูกราชบุรีนะครับตามคำขอของหมู่3สทิงหม้อขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้จัดกันไปนะครับจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสูบิดบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พระนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311437กับศรีไพรลูกราชบุรีครั้งนั้นครับหลังจากฟังเพลงแรกที่เข้าสู่รายการตรงนี้ก็เป็นเพลงที่เขาโด่งดังกันมากในคณะสุรพลนะครับซึ่งก็เราก็จะจัดให้กับหมู่3สทิงหม้อนะครับขอโทษทีและก็มีคนดีของแม่แน่ต้องมาขอเอาคนดีของแม่แน่ต้องมาขอกันก่อนไหมหรือว่าขอโทษทีกันก่อนนะครับดูเวลาแล้วก็ยังทันกันอยู่นะครับเอา2เพลงก่อนครับคนดีของแม่แน่ต้องมาขอ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ริกาหรือใต้ฟ้าบางกอกมันไม่ยากนักดอกถ้าเรามีเงินนี่ก็เป็นเพลงเงินของเพลินพรมแดนนะครับก็เป็นเพลงยุคก่อนพอๆกับชมทุ่งนั่นแหละสำหรับคำว่าเงินนี้มันก็เฉียบขาดศักดิ์สิทธิ์กันนะนะเห็นไม่เข้าใครออกใครนะเห็นน้อยเงินมากก็มีเงินไว้ก่อนอยู่อเมริกาก็ใช้ดอลลาร์มันก็มีค่ากว่าเมืองเมืองไทยเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่คนที่อเมริกานี่เงินบำนาญแสนกว่าบาทนี่อยู่ไม่พอนี่ก็บอกว่าก็ต้องมาบ้านเรานี่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละมาทำไงนะก็มาใช้ความสุขสินะอยู่อเมริกาเงินบำนาญเงินทางรัฐที่เขาจ่ายคนแก่นี่ก็เป็นแสนแม้แต่ค่าครองชีพนี่มันเหลือแสนนะครับแสนสาหัสก็มาอยู่เมืองไทยนี่มาอยู่บ้านนอกแถวอีสานนี่ก็แม่มา 100,000 บาทถือว่าสุดหรูแล้วนะครับเงินเดือนละ 100,000 บาทนะฮะคิดเป็นเงินไทยนะฮะส่วนดอลลาร์ของเขานั่นก็อยู่ไม่ได้ที่เมืองนอกเมืองของเขานะครับนี่พูดถึงคนอายุเกษียณแล้วนะก็มาใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งนะทำบ่อเลี้ยงปลาทำเกษตรก็หลายคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นคำว่าเงินนี่มันก็มีทั้งสตังหรือเบี้ยหรือเงินนะฮะคำว่าเบี้ยในคนใต้ก็ต้องใช้กันอยู่แน่นอนนะครับคำว่าอย่างเบี้ยและอย่างเบี้ยมีเบี้ยนะแต่ถามว่าเบี้ยถ้าพูดกับคำว่าบาทมันก็ไม่ขาดจากกันคล้ายๆกันนะครับเงินของอาจารย์เพลินพรมแดนนี่ก็เป็นเรื่องราวของเงินที่ขัดแย้งกันมากมายนะครับความรุนแรงในครอบครัวปมขัดแย้งคนงานทะเลาะกันเรื่องเงินจนใช้อาวุธแทงกันเสียชีวิตสามีภรรยาทะเลาะกันเรื่องเงินถึงกับใช้มีดแทงสามีปัญหาหนี้สินการใช้จ่ายก็เป็น เรื่องราวของสาเหตุนะการบริหารเงินที่ผิดพลาดก็ว่ากันไปทะเลาะกันเรื่องเงินนะครับสำหรับเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนนั้นมีกันมานานหนุ่มและสำหรับทางด้านชมทุ่งหรือเงินนี่คุณส่งเข้ามาเราก็เปิดได้เป็นเพลงที่2จากคุณสนควรดินอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับส่วนเพลงแรกในชั่วโมงที่2ก็เป็นเพลงของศรีไพรลูกราชบุรีในหนุ่มไทยเพ้อรักซึ่งก็เป็นอยู่คณะศิษย์สุรพลนะครับครูสุรพลกับร้องกันไว้เสียงเรียกจากหนุ่มไทยก็พอๆกันนะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องราวของทหารที่ไปรบสงครามเวียดนามหนุ่มไทยเพ้อรักเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามนะก็เรียกว่าเรามาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.5 ชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาสู่ที่เป็นเรื่องเล่าขานตำนานเพลงกันนะครับบ้านนาสัญญารักสมัครรักสมัครแฟนคุณนายโรงแรมและก็ยังมีน้องริมคลองสำโรงรอฟังกันอยู่อีก4เพลงนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันของ FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสุวิทบางดานสงขลารุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันมาฟังเพลงกันนะครับกับนิยมมารยาทครูเพลงที่มีความสามารถมากหลายทีเดียวนะครับอาจารย์นิยมมารยาทนี่ก็อยู่วงไหนก็เขียนเพลงในวงนั้นไม่ว่าจะเป็นวงของอาจารย์เพลินพรมแดนหรือว่าจะครูไวยพจน์ไปสุขผันเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ร้องเพลงครูไวยพจน์ไปสุขผันได้ร้องเพลงที่นิยมมารยาทเป็นผู้แต่งขึ้นมัสยาหลงเหยื่อนะครับเป็นเพลงที่น่าฟังเรียกว่าเปรียบกับผู้หญิงที่หลงเหยื่อผู้ชายคอยล่อให้นะครับสำหรับบ้านนาสัญญาลักษณ์นั้นก็เป็นเพลงรุ่นเก่าส่วนลูกศิษย์ของท่านก็เพลงของกุศลกำบลสิงห์ซึ่งอาจารย์นิยมมารยาทก็เขียนให้เช่นเดียวกันนะครับ
เพลงอะไรก็ที่กุศลขับร้องเพลงรักกลางจันทร์จังหวัดลำวงเช่นเดียวกันนะครับแม่พวงมะนาวนี่ก็เป็นผู้นานเพลงของอาจารย์นิยมมารยาทนะที่เขียนให้ไวยพจน์ไปสุพรรณในจังหวัดบีกินเหมือนพระห่มสาวช้างกับภูเขียวเดียวให้คติเตือนใจเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เพลินพรมแดนยังมีสุดที่รักของเพลินก็เป็นเพลงที่อาจารย์นิยมมารยาทเป็นผู้ประพันธ์ส่วนตัวท่านเองเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่บ้านงานบ้านนาเมื่อก่อนจะมีงานมงคลงานแต่งก็จะเปิดเพลงนี้ครับบ้านนาสัญญารักเพลงที่2สมัครรักสมัครแฟนคุณนายโรงแรมจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

โด่งดังกันปี2014-15กับรพินภูไทยคุณนายโรงแรมจากการประพันธ์ของครูฉลองผู้สว่างซึ่งก็มีเพลงบันไดสามขั้นรพินขับร้องยุคแรกโด่งดังเป็นพลุลาก่อนความโกหกคำสั่งคุณหมอปีวอกหลอกพี่แต่มาตรงนี้คุณนายโรงแรมนะครับนอกจากนั้นรพินภูไทยเองก็ยังมีเพลงอีแมะของอาจารย์สุชาติเทียนทองนักร้องวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับโด่งดังมากมายยุคนั้นนะครับเป็นยุคของรพินภูไทยอย่างแท้จริงนะก็เรียกว่าจะจ้างสักพันชั้นก็ไม่หันไปมองก็เป็นเพลงที่เด็กๆยุคนั้นวิทยุสารซิสเตอร์เปิดเข้าหูทุกวันนะครับก่อนอยู่บ้านนาเขาเรียกกันว่าอีกรอยมาอยู่กรุงเทพมีผัวนายร้อยเปลี่ยนจากกรอยมาเป็นแรมจันทร์ก็เป็นเพลงที่ครูฉลองผู้สว่างใส่คำคมคมกันไว้เพราะครูฉลองผู้สว่างนั้นก็ได้รับวิชาการประพันธ์จากครูไพบูลย์บุตรขันเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นนักร้องบันไดสามขั้นกันหลายนะก็เรียกว่าเป็นเพลงเอกเพลงเด่นในยุคที่รพินภูไทยโด่งดังเป็นพลุนะฮะเคยมาทำการแสดงกันที่สงขลาในยุคนั้นก็หาดสมิแหลมสมิลานั้นก็ยังมีต้นสนชุมเรียกว่ายังไม่หลงเหลงเหมือนปัจจุบันนี้นะต้นสนหนาแน่นมากร้านนายหวานร้านนำกกมีเก้าอี้ผ้าใบนะเก้าอี้ผ้าใบนะในยุคนั้นนะยังมีคุณลุงเล่นแอคคอร์เดียนเอาไว้กล่อมแขกจะเรียกเป็นว่านิพกก็ได้นะฮะนะก็เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังในยามที่วงตีดังๆมาทำการแสดงทางสงขลาภาคใต้หาดใหญ่ก็รพินภูไทยเองก็เป็นนักร้องที่ขึ้นลงนี่วูบเลยนะครับขึ้นเหมือนกับพลุสว่างสวยตัวท้องฟ้าแต่ก็จากไปแบบที่เรียกว่าวูบวาบนะเพราะว่าช่วงหลังนี้ก็ป่วยดวงตกนะช่วงแรกนี้ก็เป็นเศรษฐีมีรถลาขี่รถยุโรปมีภรรยาทั้ง3คนครับก็เรียกว่าสัจธรรมมันไม่แน่นอนนะครับสิ่งแน่นอนคือความแน่นอนนะครับเมื่อหมดเนื้อหมดตัวหรือไม่มีงานนี่เงินเก็บก็ไม่มีเริ่มยังป่วยและสุดท้ายก็หานศพหลงเหลงนะครับไม่มีใครแต่ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่สมาคมนักร้องลูกทุ่งหรือว่าชมรมหรือว่าสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันนะครับจะเป็นงานอาชีพกิจนะครับหรือว่าจะเป็นดาวตลกต่างๆก็ยังมีข่าวให้ได้เห็นกันอยู่นะครับศิลปินดังๆอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียรนี่ก็ไปทุกงานนะครับหรือคุณแสนลักษณ์เมืองโคราชแกก็ขึ้นเวทีนะครับเรียกว่าสื่อหรือว่าทางโลกโซเชียลต่างๆนี่ก็มาลงเห็นกันเป็นประจำนะครับเอาละครับพูดกันมาได้เวลาชั่วโมงครึ่งกันแล้วนะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมารอฟังกันอีก4เพลงนะครับเพลงสยันสัญญาขวัญชัยเพชร101นะพุ่มพวงดวงจันทร์เคยไปอยู่กับขวัญชัยเพชร101ขณะที่ยังไม่โด่งดังแล้วก็พุ่มพวงดวงจันทร์ก็เป็นชื่อใหม่อยู่ในขณะนั้นนะครับแต่ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนี่ดังเปรี้ยงกันเลยในยุคนั้นนะครับเธอก็ร้องเพลงสาวร้อยเอ็ดโต้ตอบกับคนร้อยเอ็ดสยันสัญญานะครับเป็นเพลงยุคแรกๆก็เช่นเดียวกันนั่นก็คือนางฟ้ายังอายเพลงของอาจารย์ชลธีทานทองหลังจากที่แต่งเพลงชุดแรกให้กะว่าจะให้กับทางด้านของสอนคีรีศรีประจวบลูกสาวผู้การในยุคนั้นพอโด่งดังขึ้นมานะครับชุดที่2นี่8เพลงนะครับก็เรียกว่ามีเพลงนางฟ้ายังอายไม่อายนางฟ้าของวราพรเพชรลุ่งอยู่ด้วยนะสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ขอบคุณไปยัง
ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะเราอยู่ได้ตามผู้สนับสนุนรายการนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนรายการให้อนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งไทยกันเป็นประจำละสำหรับ VR Radio 88.75 1ทุ่มเป็นด่านขบวนสุดท้ายนะครับแล้วก็สตาร์ทกันตั้งแต่17 นาฬิกา 5โมงเย็นเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์การเกื้อเฟื้อสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นพอเบรกหมดก็ยังมีฮานบริการทางด้านซ่อมช่วงล่างนะไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาหรือจะนำรถเข้ามาซ่อมเครื่องยนต์ก็สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่0624565556สมัยคาสวิตใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านร่วมกับรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับเป็นพันธมิตรในการประกอบธุรกิจครับด่านรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ใกล้ๆสมัยคาสวิตเช่นเดียวกันนะครับจำหน่ายอะไรรถยนต์มากมายครับน้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องมันเบรกคลัชเกียร์ต่างๆครับแบตเตอรี่รถยนต์กันหลายยี่ห้อครับสายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆนะครับไปดูสินค้ากันได้หรือจะสั่งสินค้าผ่านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่กันที่ทางด้านของปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาจากน้องริมคลองสำโรงครับนางฟ้ายังอายไม่อายนางฟ้าชุดสองเพลงแรกเพลงที่สองที่สามที่สี่ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดกับพุ่มพวงดวงจันทร์สาวร้อยเอ็ดนะครับทุกเสียงทุกสายมาอย่างเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่วิยาและพิเศษไปอย่างผู้ดำเนินรายการกันด้วยนะครับ

พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมาอยู่กับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดในยุคแรกๆเธอได้รับเปลี่ยนชื่อจากน้ำผึ้งเมืองสุพรรณของครูไวยพจน์เป็นสุพรรณเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์จากอาจารย์เมืองบนนะก็เป็นผู้ตั้งชื่อให้สำหรับทางด้านของเพลงที่คุณฟังอาจารย์มนเมืองเหนือนะครับปูคร่ำวอดจากวงการนะเปลี่ยนจากน้ำผึ้งเมืองสุพรรณเมื่อก่อนอยู่กับไวยพจน์เป็นสุพรรณนั้นแก้วจ๋าแก้วรอพี่นะก็มาเป็นมาร่วมทางด้านกับสามีที่หลบลี้หอบหิ้วกันมาจากวงไวยพจน์เป็นสุพรรณนั่นคือธีรพลแสนสุขนักดนตรีนะที่เรียกว่าเป็นคู่รักของพุ่มพวงดวงจันทร์คนแรกก็มาอยู่กับนี่แหละทางด้านของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ขวัญชัยขับร้องคู่กันนะครับจริงๆแล้วขวัญชัยนั้นก็ร้องเพลงที่โด่งดังกันมาก่อนกับจดหมายเป็นหมันเป็นเพลงเปิดตัวนะครับส่วนนักร้องหญิงจดหมายไม่เป็นหมันก็คือขวัญอ่อนตลาดสดก็เป็นเพลงเปิดตัวที่โด่งดังมากครับของครูก้องกาดกำแหงนะครับแต่ตรงนี้ก็มา อยู่กับวงดนตรีของขวัญชัยก็คือพุ่มพวงดวงจันทร์นะดวงจันทร์มนเมืองเหนือยังมีรักอันตรายรักไม่อันตรายแต่ตรงนี้ก็เป็นเพลงที่น้องริมคลองสำโรงก็ขอเข้ามานะครับสาวร้อยเอ็ดจริงแล้วก็เป็นนักร้องจากอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ก็ดวงมาอยู่กับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดก็พึ่งพาอาศัยการศิลปินเขาไม่ทิ้งกันนะครับสุดท้ายทางขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดในช่วงตกต่ำที่สุดในชีวิตก็มาอยู่กับผู้พวงดวงจันทร์อีกนั่นแหละแต่เขาก็ล้มป่วยนะครับจากอุบัติเหตุบ้างและก็โรคพิษสุราเรื้อรังบ้างนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ไม่ทอดทิ้งนักร้องรุ่นพี่ที่เคยอยู่กับวงดนตรีกันมาก่อนนะฮะก็เลยอย่างไรก็ต้องเป็นวัฏจักรของวงการลูกทุ่งนั่นแหละเรียกว่าเป็นเล่าสู่กันฟังตำนานเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งFM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาลุงเรืองอรยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาซึ่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้ปลายรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้ส่งถึงที่นะสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์074-311-725 074-314-357นะครับมาช่วงท้ายๆของรายการเราก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงเก่าเราชอบกันต่อไปจนถึง 19:00 นก่อนถ่ายทอดข่าวภาคค่ำนะครับจากสวทสงขลาเพลงของสดชนะพลนะครับไปกับแก้วกัลยาก็ขึ้นชื่อเริ่มต้นด้วยเสน่ห์สตนาพลเสน่ห์บางกอกส่วนทางด้านของแก้วกัลยาบอกเสน่ห์ขาอ่อนจะเป็นอย่างไรฟังกันดีกว่าครับ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz ที่ www.vr8875.com